0: ปลุกไปเลยจ้ำกดกินได้เคยก็ง่วงหนึ่งไป
1: อีกี่ตาเกะจะเลยคนในคู่มันกินออกแพลนเออเมฆเลือดตา good morning ต่อสู
2: ้ hello good morning
1: อี
2: ก็เอา good morning ซ้ำวันนั้นอยู่ก็representative จะมีคนนี้ว่าอุ้มเราเลย for district 38 state representative ก็ลูก state representativeมันนัดกันกันนัดจุเรียกันเจนิจุกนิลฤทธิ์จำขปิจิจุกยุกัดดูกุดกุยกลักดูกุดมันนี่จะควานี่ขดตอนโฟตักุมตาไอไอกุกุสกุมาดูเจตอนปิสกุมาดูตาไอที่นั่นอับตามักมึงอีกนักุดฤทธิ์กักลูกีสูกันนัดตักลูกีควานี่ขดจลีNaspa kadak naspa lo jali ayok yung jujut sa kamji state representative for district 38. Kwa ni kwa finance kami akum kalre nga seklanani juno mi. Damani finance damani akum kalre at kaya't mubis kluki jali.Ikumado jali damagut akya put damag ngayon rula mong tingin rule representation na kahit kumta akya damaskon urbananun bijikut. Jali akuma damag biji umyok lakdunga kima kuy nga umyok skinny. Magut kinritni villageani.Ilik bilik tatwani kwa public safety yao natin, health aid out natin. Akin kaya kating ito, ginakaya kao tisiga na kwasak uta kao makakagukot. Dagwam kwa nga, ganani juno mi. Pinginak suki tama kutumyok suki.Kat ak aki kat piukum ta aki kampak kau luta pani kata wam dot piuk dot jali. May sumana una umlak suku aku na Trump administration nak juga suki magut permit.Pag jago kang pingas kung kaglo, kaya sinaksut pagpijik. At daw tiyem, daw kumkwani ko, ako man kama, kuinga tama ko, taks kasi katangka, daw kam, damas ko, jute state of Alaska, miwita tuli taks kakit ngay. Doatin tali, doatin pishut papalmay nami. Damak pechi tagam umyok niks kumapam si magut. Rulan rani taringet tulrit. Umyok suki. Ikinaput umyok suki. Tutkakaput kinuksit. Yuyukaput kwani kwa atu kakaw kaput. Atu toka kanani juno mi.
1: อี
2: กูยานนะ
1: ยากิดจาลีกิดจาลีกิดจาลีอัดขึ้นปีลูกูนักขึ้นสุกิงูนักขึ้นจามุนสุรันนาวจินปิ้นติกาสกุตามานะ
2: โอ้กูยานนะยุคตุนอุนางยูโกกัสตุนเนลิจิมิควานิควาสเตทเรพรีเซนเทฟฟอร์ดิสทริกต์38Jali ikeng nak ko jali. Nunak ko ya kamiu nga. Yupiu lo an ataka yupiu kuk anaka inkildiu kuk. Dakuren ojibwe. Apkong kufji kwani kwa. Phone number ka tun katak ka. 907-465-4942 Kwani kwatali una email. Tamashkon spell out takatafka. rep.nellie@aklege.gov. Koyana ni chugnilu ji koyana sam.
1: I koyana khalkaya ga gulutin.
2: Ta.
1: Ya unatto sasakput khatn pitak sakto about a minute left. Akut kaya ga waksuting billeit. Koyak suki awai sakuna makan awatem nik. Kingun khaluni. Kanakan kalu yang nak kita kelas taruni, apa nak rerun nak taruni? Kau tak representative bak sekuhan itu nomi mai piukut. Final ukuni awalkan kasam ni finance committee ni witaluni. Tahun acali. Cucuk seri kungari luta kohang kota pilrani 18 years and up. Rokoh suci. Unakwani election nak tkiskan November rame. Tau na exercise akneh put right akput. Exercise your right as an Alaskan Yupik voter. Tau na kwani asat su entity like white, black, red, Asian na toten makutmani mam trit rini amlichtut, votari kung alrit. Please keep in mind and hit the voting polls November when it gets here. Kuya nakwani, tsugunil rani tamakpsi, kwatin pitaw kut pekhtsi.